0: เอา
1: ดีสิแซมผสมมะเร็งก็ได
0: ้
1: ม
0: ะ
1: กระดายำ
0: โอ้ยว่าจะมาจำกับอะไรบาลานะกิตายนะเมลโอเคแล้วได้ตัวกิตัวยำบ่วงบารูเมลบาลานะตัวมรายาเกงแกไปสิดายะตัวกังแกไหนสิดายะโอเคตัวรีพีวีคลอวีอามัดซิกาตู้ดูจูบาลาไปมาแกละกูปะกิตาเน
1: ่
0: แล้วกิงกะละกูดูจูบาลาไหนกะ
1: มุสตี
0: มุสตีด้วย
1: มุสตี

ลกีมญาอสิตดวงกะจาปนนีลิกามญาเอลงากินีนาบาโอระยานากากตินวะงาลานานุสวรกามุงโอยะกนาตโกอิโกยังกัดงราดุนา

กไนอนานิงาในเกลงกนอในบัวกิยากอสิเกดิเมกามิวรายนออริปังอรุโลบัตุตโลนนะสกลาปะมานัง

ตามเกาะยาเกาะกามีรายนอละกากนารำมากิตาไว้เมลามาสัมบีมินดาราจิกี